0: Fashion Fest that opened last week. The two-week event brings together fashion designers and brands from all over the world, turning the city into a fashion design hub in Asia and the center for international cultural exchange.
1: After the break, a librarian from the Chinese University of Hong Kong will tell us more about how the university's library is applying different technologies to preserve collection materials amid the AI era.
0: And finally, we'll learn more about a study by the Hong Kong Polytechnic University that has found ways to address social frailty, a growing concern that significantly affects the well-being and health outcomes of elderly people.
1: As always, we'd love to hear your thoughts. You can call us at 233-88266, WhatsApp 6899-8518, email backchat at rthk.hk, or comment on our Facebook page, Backchat on RTHK Radio 3.
0: Right. It's a lovely Tuesday morning so far, isn't it? And hope everyone is doing well today. And how about you, Ada? How are you?
1: Yes, the weather's very nice. Sunny.
0: Yeah, sunny. Not too hot. Not too humid, is great, great, great. And let's start with our first topic of the day. The Hong Kong Fashion Fest, now in its third edition, is now at its halfway mark. It started September 1st and will run all the way to the 14th. It's spearheaded by the Cultural and Creative Industries Development Agency, which is under the Culture, Sports and Tourism Bureau. It's as part of a push to position Hong Kong as Asia's fashion design hub. And joining us today, we have Drew Lai, Commissioner for Cultural and Creative Industries, as well as Bonita Cheng, who's a Conceptual and Project Director, Virtuose, and representative of the Hong Kong Fashion Designers Association. Hello, Drew. Hello, Bonita. Thank you for joining us today.
2: Hello. Hi.
0: How are you guys?
2: Thanks for having us. Pretty great.
0: Yeah,
2: just finished the major events of Hong Kong Fashion Fest. Mm-hmm. So now we are taking a small break. But still, this week, we're going to still have the exhibitions and some other pop-up stores going on. So it's great.
0: That's good. So there's a lot going on, right? It started on September 1st. And just for the listeners and for myself as well, tell us a little bit more about Hong Kong Fashion Fest.
2: Hong Kong Fashion Fest, as you said, is at its third edition this year. So this year, we have 8 flagship programs organized by 6 local industry organizations. This is the very first time that we actually subsume center stage by the Hong Kong Trade Development Council under Hong Kong Fashion Fest. I think it is a very great move because it provides more synergy and between major fashion events organized by the Hong Kong government and also Trade Development Council. And then it provides, because center stage is a very well-established fashion trade show. So it brings our designers closer to the market opportunities. And then also we have some major programs which enable us to showcase Hong Kong's designers and how Hong Kong can be an international and Asian design hub in our own right. So for example, Virtuous, our opening event, flagship program for the second year, and then together with Elite Shows of Center Stage, both of them showcase what the best we can achieve in terms of our fashion design, as well as the craftsmanship, as well as how we can bring together international designers to Hong Kong. And then we also have collaborations with international fashion weeks. Last year we had Paris Fashion Week and Milan Fashion Week. This year we have Milan Fashion Week for menswear exhibition. And I feel that this can bring our designer closer to their very prestigious international network. And then this year we have a new initiative, which I really love, is Where's Hong Kong? Because we feel that fashion design has to be in a city. It cannot be just in the convention center. So we have this Where's Hong Kong project this year, which sets up booths for local designers in 6 prestigious shopping malls, which are very accessible by the public. So we want to, through this project, to create this creative and fashion design ambience in the city. And so all together, this year's Hong Kong Fashion Fest brought together more than 300 local and international entities. And and we have this, with this range, wide range of fashion activities.
3: บ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569 เมืองทองธานีคิ ิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 027213999
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณเอกพรและผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับก็พบกันเช้าวันอังคารนะครับวันที่8กันยายนเราไม่ได้คุยกันเรื่องน้ำมันมาหลายวันแต่ว่าเรียนว่าแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันกรรมกรของเขานะฮะในวันจันทร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าดูความเคลื่อนไหวของน้ำมันแล้วขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะแต่WTIที่เขาซื้อขายกันนอกตลาดนี่ก็ขึ้นไปอยู่เหนือ92 เหรียญส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนเมื่อคืนมีการซื้อขายก็ขึ้นมาเหรียญกว่าๆในประมาณ 1.5% ก็ตอนนี้ราคาอยู่เหนือ97 เหรียญ97 เหรียญนี่ก็
7: ใกล้100แล้ว
6: มาไกลพอสมควรเลยนะ
7: ใช่ครับราคาบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้ประกาศขึ้นนะครับแต่ว่ามีการปรับเรื่องของการชดเชยเงินเข้ากองทุนน้ำมันอีกแล้วประกาศเมื่อวานมีผลวันนี้นะครับเข้าไปดูเนี่ยน้ำมันเบนซินนะครับจากที่ต้องนำส่งเข้ากองทุน5.29 บาทก็ลดลงฮะเหลือ4.82 บาทลดไปประมาณสัก40 สตางค์โดยประมาณ 30-40 สตางค์อันนี้คือเอาเงินเข้ากองทุนนะ
6: ครับ
7: แต่กรณีที่กองทุนประชดเชยเนี่ยโซฮอ95กับ91จากที่เคยชดเชยให้1.77 บาทก็เพิ่มฮะเป็น2.19 บาทส่วนโซฮอ E20จากที่เคยชดเชย5.31 บาทเพิ่มเป็น5.69 บาทโซฮอ E85จากที่เคยชดเชย2.98 บาทก็เพิ่มเป็น3.10 บาทส่วนดีเซลธรรมดาจากที่เคยชดเชย5.66 บาทเพิ่มเป็น5.77 บาทส่วน B20 จากที่เคยชดเชย999ก็เป็น10.12 บาทก็แปลว่าลดภาระของทุกประเภทน้ำมันเลยจากที่เคยส่งเข้าเยอะก็ลดลงจากที่เคยชดเชยน้อยก็ชดเชยมากขึ้นเมื่อผมไปเห็นเงินกองทุนน้ำมันนะฮะเอาราคาณวันที่6ก็คือณวันอาทิตย์ที่เขาประกาศนะครับก็ติดลบอยู่ 83,000 ล้าน
6: อ
7: าทิตย์ที่แล้ว 80,000 อาทิตย์นี้เพิ่มมาอีก 3,000
6: 83,000 ละ
7: ใช่ครับ
6: รอบนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันยังตึงเครียดได้ยาวแค่ไหนนะแต่ดูแล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะมาลดความตึงเครียดลงในเรื่องสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
7: ครับ
6: นะฮะก็ถ้าลากยาวก็มีโอกาสที่จะใกล้แตะที่กองทุนจะต้องติดลบหลักแสนล้านได้นะในไม่ช้าแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ากองทุนแบกรับขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องยอมให้มีการปรับขึ้นราคาได้บ้างเพราะตั้งแต่เย็นนี้ก็ต้องเตรียมดูนะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันสักระดับหนึ่ง นะฮะกองทุนรับไปพอสมควรละก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันแบกเพิ่มเติมเพราะราคามันก็ขึ้นมามากจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่านก็ดูแล้วยังไม่มีทางออกเลยนะท่านก็ทำอะไรที่แบบดูมันพิลึกพิลึกอย่างล่าสุดก็บอกว่าจะเสนอให้เปลี่ยนรัฐเมลนิวเม็กซิโกเป็นนิวอเมริกา
7: ครับเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งนำเสนอข่าวนี้นะในรายการทีวีที่ผมทำเนี่ยก็ผมก็ไปเช็คผมไปหาข้อมูลจริงๆไอ้รัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยไม่ได้มาจากชื่อเม็กซิประเทศเม็กซิโกด้วยซ้ำนะ
6: ครับ
7: ผมเข้าไปอ่านเนี่ยบอกว่าช่วงประมาณสักปี1500เนี่ยช่วงที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศอเมริกายังไม่ได้เป็นประเทศเม็กซิโกตอนนั้นเนี่ยเป็นสเปนที่เข้ามาในพื้นที่เม็กซิโกก่อนยังไม่ได้ตั้งชื
6: ่
7: อก็เข้ามาครอบครองมีคนสเปนเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ในพื้นที่เม็กซิโกแล้วมันก็มีหุบเขาที่ชื่อว่า Valley of Mexico นะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นปุ๊บเขาก็ขยายพื้นที่เพราะรัฐนิวเม็กซิโกมันติดกันติดกับประเทศเม็กซิโกก็มาสำรวจแล้วเขาก็มองเฮ้ยภูมิประเทศมันคล้ายๆกับแถวๆ Valley of Mexico เลยดังนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อตรงนี้ว่าแถวๆ New Mexico แล้วกัน
6: ครับ
7: แล้วค่อยมาตั้งชื่อเป็นประเทศใหม่แต่กลายเป็นว่าทรัมป์ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ดันไปบอกในมุมชื่อประเทศทั้งที่ที่มาที่ไปของรัฐ New Mexico ไม่ได้มาจากชื่อประเทศเม็กซิโกแต่มาจากหุบเขานะโอ้เขาก็ขยันเปลี่ยนชื่อขยัน
6: คือเป็นความ
7: เปลี่ยนอะไรแบบนี้บ่อยมาก
6: ความคิดแบบพวกขวาตกขอบก็คือทำงานอะไรก็ไม่สำนิดผลก็เอาเรื่องภาพเข้าสู้ไงพยายามสร้างกระแสอะไรที่มันเป็นกระแสรักชาติกระแสชาตินิยมกระแสคลั่งความเป็นอเมริกาของเขาไอทะเลสาบออนทาริโอก็เปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกามีบางคนเขาบอกแน่จริงก็เปลี่ยนทะเลสาบมิชิแกนไปเลยเพราะว่าทะเลสาบไอ้ตรงนั้นมันมี5ทะเลสาบนะอิลีฮูรอนออนทาริโอมิชิแกนอะไรพวกนี้อีกอันนึงเนี่ย5อันเนี่ยมิชิแกนเท่านั้นน่ะที่อยู่ในอเมริกาล้วน
7: ๆครับ
6: แต่ที่เหลืออีก4ทะเลสาบเนี่ยมันเป็นทะเลสาบซึ่งเชื่อมเป็นในทะเลสาบที่แบ่งกันระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกานะของจริงเลยที่อยู่ในดินแดนคุณล้วนคือมิชิแกนแต่ไม่เอาไปเปลี่ยนออนทาริโอซึ่งเป็นก็ถ้าฝั่งอเมริกาเขาจะเรียกทะเลสาบอเมริกาส่วนแคนาดาเขาก็เรียกทะเลสาบนี้ว่าออนทาริโอก็ต่อไป
7: ซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้เลคออนทาริโอเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับนิวเม็กซิโกนะคือโอเคแม้ว่าออนทาริโอจะเป็นชื่อจังหวัดชื่อเมืองของแคนาดาแต่ที่มาของการตั้งชื่อเลคออนทาริโอเนี่ยมันก็คือเป็นชื่อบริเวณนั้น
6: น่าจะเป็นชื่อน่าจะเป็นภาษาอินโดนีเซียพวกคนพื้นเมือง
7: เป็นชื่อที่อยู่บริเวณนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ประเทศแคนาดาไปตั้งและเป็นชื่อเมืองมันเป็นที่ของภูมิประเทศที่อยู่บริเวณนั้นอยู่แล้ว
6: ครับ
7: ทรัมป์เขาก็โอ้เปลี่ยนหมดก็ผมเห็นนะคนแคนาดาตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องกวนๆอะไรโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าตอนนี้ร้านกาแฟหลายๆร้านนะในแคนาดาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเมนูกาแฟอเมริกาโน่ให้เป็นคานาดิอาโน่คานาดิอาโน
6: ่ก็แบบของเรามีไทยลิกาโน
7: ่กับ
6: ใช่ไหมกาแฟพันธุ์ไทยอะไรนะฉันก็มีไทยลิกาโน
7: ่น่าจะไม่ได้แบบโอ้ยเปลี่ยนจริงจังแต่จะเป็นกวน
6: ๆการกวนกันตอบโต้กันในด้วยสงคราม
7: ครับ
6: สงครามไอ้สื่อข่าวสารเนี่ยนะก็ผมไปดูเนี่ยทรัมป์เนี่ยเขาเปลี่ยนมาแล้วนะนอกจากนิวเม็กซิโกเขาจะเสนอให้เปลี่ยนเป็นนิวอเมริกาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหม Department of Defense ปัจจุบันจะก็ตัว6สัปดาห์ในมุทเทชอร์บุตโจ
8: ข่าวข่าวบอลคริกเก็ตสหรัฐอาหรับอเมริกาดูไบอาจราตีนารีเอเชียคัพทรีทเวนตี้คริกเก็ตทัวร์นาเมนต์ที่บังกลาเทศดอลอเมริกาเตะบอลเที่ยงเบ่ขณะที่บังกลาเทศช่วงไม่ราตรีชาร์ย์ตัยชูรุฮับเบ่ชอบเชื่อใจอาบฮาวา আজ বেলা একটা পর্যন্ত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসমূহের জন্য কোনো সতর্কবাণী নেই এবং কোনো সংকেত দেখাতে হবে না। আজ ঢাকায় সূর্যোদয় হয়েছে 5:42 এবং সূর্য অস্ত যাবে 6:10। শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার। বিদ্যুৎ ঘাটতি হ্রাসে সৌর বিদ্যুতের যন্ত্রপাতি আমদানিতে 6 মাস কর ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদন। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসনে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে বাংলাদেশ, জাপানের বিশেষ দূতের সঙ্গে বৈঠকে বললেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গণতন্ত্র, সুশাসন এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে স্বাধীন গণমাধ্যম অপরিহার্য, ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বললেন রাষ্ট্রপতি। এবং দুবাইয়ে আজ নারী এশিয়া কাপ টি-20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। খবর শেষ হলো।
9: এতক্ষণ শুনলেন বাংলাদেশ বেতার থেকে সরাসরি সম্প্রচারকৃত সংবাদ
10: সবার সাথে 90.4।